0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเนราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปราบปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสและนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทางบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดกันภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้ว เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทอทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบิ๊กดุนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าสถานการณ์ปกติเชื่อว่าหน่วยในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหากันได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบที่3หรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าไทยมีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตนเชื่อว่าหน่วยแก้ปัญหาได้ส่วนมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุถี่ขึ้นและการเกิดเหตุถี่เช่นนี้เนื่องจากกระบวนการพูดคุยจะเริ่มขึ้นใช่หรือไม่พลโทอดุลเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยกล่าวย้ำหลายครั้งว่าวันนี้มาทำบุญแล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ขึ้นรถกลับทันทีชัชชาติร่วมงานวิ่งอย่างเทพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรอ8ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชภายหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนโดยนายชัชชาติร่วมวิ่งในระยะทาง10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยและพระนครซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นถึงปัจจุบันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริ่เจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: แม่รีเตนแม่วากะ
1: แม่รี
0: อายะกอนะแม่รีเกกอตะระปอนแม่ยะแม่รีกอตะระปอนกอตะระปอนแม่ยะตายยินนะเปเตตะกางงายโดนเยยเกงไกยะกินะเปองโกเตตะปานาแม่ไกอะไรกินรอยได้แต่ปะนะอะไรไอ้ปนเตะเขาเร่งดีกินอะไรมึงแก่กว่าเตยเมื่อตอนร้อนอะเตนแม่ว่าเกี้ยกันอารมณ์อะปะเอริกิร่มเตะเอกยังก้าเกี่ยมตาเรปอนนะกว่าปนกันอะควานะเปเตอัมเตะเตะเกี้ยไก่อะไรกินรอยได้แต่ปะนะเปียปนนักอะไรตายจะร้อนแม่ปนนักกว่าปะน้ำกันอารมณ์อะปะตอกว่าเกี่ยงงงรำนำเรียกเกี้ยอะไรปนเขาเร่งก็มึงแก่กว่ากว่าที่จะกินร้อนอะเตนแม่ว่าเกี้ยเสนาโนรีกันเลยมีนะ
2: ไอ้ก้าอากาศตัววะขี้บุกิ
0: แมวรีแต่แมววากี้
1: แมวรี
0: เกี้ยก็แต่ละปนแม่ยะ
1: ไอ้แม่ย้อนตะ
0: ก็คนแมวรีแม่นำก้าวเตะเตะสิสระกินอะไรแม่กางไงอันใต้ยามันแนะนำเนี่ยแมววากี้อันใต้งาปงไงอยู
1: ่ที่ Ministry of Fisheries
0: ไอ้ยะเตะ Ministry of Fisheries เสร็จแล้วเนี่ยในเนี่ยสามนี่กี้The Coastal Fisheries Division. Can I come back?
1: Also, I want to come back to the studio.ตาบตาวเมื่อที่ต่างอายุที่การเราเมื่อนี่รู้สึกที่ต่างอายุนี่นี่เนี้ยวันนี้เมื่อที่อินเทอร์เน็ตอ่ะเมื่อที่เราอยู่ที่ที่เรียกเองอ่ะอาจจะเขาต้องใช้ยาเรียนที่งานพงไหวอยู่เจสเซสเมื่อที่เราอยู่ในกาแฟยังทำนั่นทำนั่นจะยังไงนายอยู่ไอ้สมองก็ทำไม่ดีที่มีความเชื่อสักติกรอยมัวมาสูงนะจ๊ะอีกย้อนตาเราติกรอยนั่นที่กระทู้รอยมันจะนักคนเรียนใครยังคิดใครยังคิดคลาสที่ตระหนารีที่ primary ตากันไปดีกี่ที่รู้ก็ที่ตั้งค่าตั้งที่มีวินตั้งที่ย้อนตาติกรอยที่เรียนติกรอยนั่นแม้สิบวิอารีก็ต้องมีดีดีอะยี่ร้อยเป็นปกติเลือดรุ่งยินันด้านอะไรก็ยี่ดีดีสมุนไพรใครยี่ดีในในยุเรต้าไม่ใช่ยี่ร้อยนะเจ้าสมมติว่าใช่ยี่ร้อยยังงั้นเนี่ยจะขายน่าร้าวจริงดีดียามไอ้ยังงั้นการเงินงูสินจะหาร้ายนายอยู่ไม่ใช่ยี่ร้อยที่ยังว่ากินเจ้าสินดามาราคีร้องนะบนการเงินเจ้าสินกับเจนี่การมาหนังมาคุริกัดสุดกับยี่ร้อยว่าที่ผู้ว่าริจินไตก็ที่เอ็งติกรอยเรื่องขยันนะนะตอนมาคุยแชมป์นี่มีดีนะเรื่องคนนั้นก็เจ๊สุขยันนะมาคุยเจ๊สุขอดบุญการเจ้าสุนิกาเป็นนะเป็นอะไรสิติกรอยนั่นจังไงนายโยอะไรมีนะสักคนก็ติกรอยเรื่องนั้นมาคุยอันนี้ตอนนี้ต้องไปเนี่ยเขาสมัครยันตัวย้อนเปลี่ยนยังไงติกรอยโยแล้วไปดูสมัครกันที่จะใช้ว่าที่นานาไม่ถึงวันงาพงไงอยู่นั่นที่เราได้ส่วนเงินกับไปยี่ร้อนที่ยัดไว้เอ็มวันจะมาค่ะอาสมันก็ที่เราอยากนี่ก็จะนี่สิแต่นี่ก็ข้าวร้อยบุกินสิจะสู้ไรที่การวันที่ตัวจะกับมุสกิร้อยเมื่อไรอันนั้นเป็นที่ที่เราอยากนี่ตัวการวันที่จะกันที่